0: 也凸显其在推动美国国家安全和地缘战略目标的同时，与欧洲盟友之间的分歧仍在继续。凤凰卫视王琦、王天翼，华盛顿报道。
1: 而在这一次北约峰会召开期间，韩美日三国代表签署了合作备忘录，为印太区国家引进小型模组化反应堆。像是韩国外交部长官赵显、美国国务卿卢比奥，还有日本外交大臣茂木敏充，就在峰会期间签署了这样一个合作备忘录，目的是要构建三方的合作框架，以加快在印太地区的其他国家部署小型模组化反应堆。韩国外交部表示，合作的备忘录包括是通过标准堆型和简化合同程序。支持多个小型模组化反应堆的建设项目，推动三国企业组建联合体，加强项目的融资，并且提供技术、燃料、设备还有服务支持等内容。而根据韩美两国外交部的介绍，三边合作机制的目标在于要降低项目的开发风险，促进民间投资，并且建立优化供应链的核电站布局模式。路透社报道，日本的执政党自民党计划提议要加强对激进投资者信息披露规则的执法力度，包括向证券管理机构要提供更多的资源。报道就说，负责领导公司治理议员小组的日本资深众议员小林史明就表示，部分的激进股东的短期要求可能会阻碍到增长型的投资，并且可能会有人无视于规则，令大家感到担忧。小林就说，日本近期修订的信息披露规则，这明确了推定共同持股的范围。目前的挑战在于要确保有效的执法，应当为日本证券交易的监视委员会来提供必要的资源，以调查涉嫌的违规行为，包括增加人员的配备，以及更多利用的是数字工具。小林透露指，小组预计会在本月晚些时候就能够确定最终的提案。泰国总理府发言人在7号表示，泰国和欧盟自贸谈判取得了积极进展，同时泰国政府加快推进加入到经济合作和发展组织 OECD， 希望促进国家经济发展，提升国家治理水平。
2: 泰国总理府发言人7日表示，总理阿努廷当天跟进泰国与欧盟自由贸易协定谈判进展。副总理兼商务部长素帕吉向内阁报告称，今年6月举行的第9轮谈判取得重大进展。
3: โดยสามารถสรุปผลการเจรจาเพิ่มเติมได้อีก8ประเด็นด้วยกันค่ะประกอบด้วย4บทหลักคือ 1. การแข่งขันและการอุดหนุน 2. รัฐวิสาหกิจ 3. การระงับข้อพิพาทและ 4. การบริหารจัดการความตกลงรวมถึงพิจารณาในเรื่องของภาคผนวกและพิธีสารอีก4เรื่องนะคะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ไทยและสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15บทจากทั้งหมด24บทนะคะหรือคิดเป็นประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดค่ะ
2: ลาชาดา表示其余多项议题也已接近达成共识双方正就商品和服务贸易投资市场准入以及政府采购等方案细节进行磋商谈判已进入最后冲刺阶段农业、工业产品、数字贸易、服务与投资以及知识产权等重要议题仍待磋商泰国将于9月底主办第10轮泰欧 FTA 谈判内阁当天还批准泰国国家经济与社会发展委员会办公室与经济合作与发展组织 OECD 制定合作协议草案根据协议 OECD 将提供专业知识和分析工具协助泰国编制第14版国家经济和社会发展规划包括开展战略前瞻分析并参与设计创新方案以及规划落实机制
3: เมื่อวานนี้ที่มีท่านทูตจากประเทศยุโรป3ประเทศฝรั่งเศสสเปนแล้วก็สหราชอาณาจักรเนี่ยมาอำลาท่านนายกทั้ง3ประเทศก็ได้กล่าวว่าพร้อมที่จะสนับสนุนในการให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราได้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสากลและทันสมัย มันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะคะ
2: 此外内阁当天亦原则批准成立泰国加入 OECD 工作监督委员会由总理阿努廷担任主席委员会共十七名成员以便更加高效系统地推动相关工作
4: 翻译人表示此举将进一步加快实现泰国在2028年内成为 OECD 成员的目标凤凰卫视梁元王涛泰国曼谷报道
1: 更多消息持续锁定下节新闻
5: 跟踪最新市场动态聚焦热点财经话题深度梳理剖析中国银行香港财经热点今天下午五点凤凰卫视资讯台中国银行香港财经热点由中国银行香港聚明赞助播出